นาดาเอนางฮามาดาสมาดาสญาวาเอมหาญาเดนาฮาร์บาเอญาสิงา

ตะกุมามันเตยาวมังกัดินีอารีจำผู้ควนำกิรบาสยังดารมารมาปินาตายลีกัปตาดาตายริมวามิลายาพุลาโอสิรมันดีบายตวันกิปลาปรางเดียนุรวนเนียบิกาได้กาได้ตริจวนกลางานุลุสยามรินยาดิมพรานบัตุกลางมดักกามิเนียสุดาเมียปะไร